โอตาวมีละปูตุนตวนนาปาเมนซังไอเอดาลัมตาวติงลัมตุนตวนนาดีลาเลียงยามังอัดกามเกะบุงามันสังอาปเสียร์เรียกัมเปกังเอาตานาตาวงาลุโลอลาบานีอาบุงางาลุโลกะเกลโมตาเดอินัยกะ

ยงาตมายากอนังบังอาจารารุณาขามีโตอิโนชิเกอุตัยละมาตา

วลาสนาวชิงไอมันสังก็นามวยปะโตตะคาพินีเดตโตยเยาวอุดาตะโมกเตากุมังยาวัยลานยวาปุไล